0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคสต์
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่การป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอันดับหนึ่งที่ตอนนี้ต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่า การหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้า าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฐวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง4เกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิลกุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัชกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยรุ่นสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสุรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของ เร็กซี่ลุตเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางนัทนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทับชั้นศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา26นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา11นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา22นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา13นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบั่นเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
1: แต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
5: ์หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L Lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: วด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
5: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: เคยไหมรู้สึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจเพราะมัวแต่แบกปัญหาของทุกสิ่งและทุกคนไว้บนบ่าของตัวเองเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในภารสูตรว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างนี่แหละคือของหนักที่คอยบีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์พระองค์ทรงเตือนสติพวกเราการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแต่การสลัดของหนักทิ้งลงเสียได้เป็นความสุขที่แท้จริงท่องจำไว้นะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะสรรพสิ่งบนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
2: เราไม่อาจควบคุมสิ่งภายนอกหรือกะเกณฑ์ใครให้เป็นดั่งใจเราได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่เราจัดการได้คือการปล่อยวางที่ใจเราเองเมื่อใดที่ใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งก็จะมาลายหายไปในที่สุด
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: อุ๊ปส์บิวตี้ซีคร็ต
4: การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของผิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนักพัฒนาคลินิกค่ะ
5: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กับปันปันนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับ8โมงถึง11โมงนะอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกปันปันได้เลย ID Line 905 FM นะฮะ
1: Morning Delight

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: สำหรับช่วงดิจูโนวันนี้นะก็เอาใจคนนอนดึกดีกว่าเอาใจยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะไม่หรอกจริงๆจะบอกว่าการนอนดึกเนี่ยมันเสียสุขภาพนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้านอนดึกเนี่ยมันจะไม่ดียังไงบ้างนะในช่วงดิจูโนครับ
1: Listen Did you know Did you know Did you know
0: เขาบอกว่านอนดึกเนี่ยเสี่ยงพังทั้งชีวิตนะครับหมอออกมาเตือนภัยสุขภาพที่หลายคนมองข้ามนะหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่านอนดึกอยู่บ่อยๆนะครับนะช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะสมองล้าหงุดหงิดง่ายขี้ลืมหรือว่าน้ำหนักขึ้นแบบงงๆนะครับทั้งที่เอ๊ะเราก็กินเท่าเดิมใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมครับหรือว่าพยายามจะควบคุมแต่น้ำหนักก็ยังขึ้นลองสังเกตพฤติกรรมการนอนของตัวเองดูด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเข้านอนนะบางถ้าเกิดดึกไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีหมอหลายท่านนะได้ออกมาเตือนว่าการนอนหลับในช่วงตีหนึ่งในช่วงตีสองถึงตีสี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดนะก็คือไม่ใช่แค่นอนน้อยแต่นอนผิดเวลาเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลร้ายแบบเงียบๆนะผมเนี่ยบางทีก็นอนตีสองอยู่เหมือนกันนะแต่พยายามจะให้ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับเขาบอกอ่ะคนที่แบบนอนดึกนะอย่างเช่นไปเข้านอนในช่วงแบบตีสองเนี่ยตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้นะฮะจะมีผลเสียยังไงบ้างมาดูกันนะคนที่นอนดึกนะครับหนึ่งเลยระบบเผาผลาญรวนครับน้ำหนักอาจจะขึ้นง่ายร่างกายในจะหลั่งฮอร์โมนควบคุมความหิวและการเผาผลาญในช่วงกลางคืนถ้าเรานอนดึกนะครับฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยก็จะเพี้ยนครับทำให้รู้สึกหิวตอนกลางคืนกินจุกจิกแล้วก็เผาผลาญแย่ลงนะสองเลยสมองล้าความจำแย่ครับโอ้ยผมมีอาการทุกอย่างเลยเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับคือช่วงเวลาที่สมองเนี่ยเข้าสู่การซ่อมแซมลึกที่สุดถ้าเรายังไม่นอนนะยังไม่นอนช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองครับไปเข้านอนช่วงแบบตีสองอะไรเงี้ยนะก็สมองเนี่ยก็จะไม่ได้พักเต็มที่นะครับส่งผลให้ตื่นมาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเบลอแล้วก็ไม่สดชื่นนะครับสามเลยสุขภาพจิตจะเสื่อมอารมณ์แปรปรวนนะคนที่นอนดึกบ่อยๆเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้ามากขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้รีเซ็ตฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมอารมณ์นะครับหมอแนะนำนะครับว่าเวลาที่ดีที่สุดในการนอนก็คือไม่เกิน4ทุ่มแล้วก็ควรนอนให้ได้อย่างน้อยเนี่ย 7-8 ชั่วโมงนะครับใครติดซีรีส์นี่เลยเล่นมือถือนี่ก็อีกนะฮะหรือทำงานจนดึกนะลองค่อยๆปรับเวลาดูนะครับเริ่มจากนอนเร็วขึ้นทีละ 15-30 นาทีค่อยๆฝึกให้ร่างกายชินนะฮะสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นนะครับสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่การนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะผมเนี่ยโชคดีที่แบบนอนปุ๊บเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็หลับเลยนะเพียงแต่ว่าก็ต้องเข้านอนเร็วกว่านี้หน่อยนะต้องเข้านอนเร็วกว่านี้หน่อยนะครับขอสักเที่ยงคืนแล้วกันนะคุณหมอนะ4 ทุ่มเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดูซีรีส์ตอน4ทุ่มเองนะครับถือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่มาฝากทุกคนที่เป็นภัยใกล้ตัวนะหลายคนเนี่ยนอนดึกนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคือแค่นอนดึกถึงแม้จะตื่นสายแต่ถ้านอนดึกเนี่ยในช่วงแบบหลังตีสองไปเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วมันนอนไม่เต็มที่แล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่นอนดึกด้วยนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าอีกอันนี้พักผ่อนไม่เพียงพอเข้าไปอีกนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะ
1: Listen Did you know Did you knowDid you know? Did you know? Delight 905 FM.

เราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยนะครับพังกลางฝนเลยนะครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะคนเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพเหมือนกันนะครับสามารถนำรถยามาฮ่าคันเก่งของคุณเนี่ยนะครับมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ครับที่ CS Motorbike เลยครับศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบริการดีนะยามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญพร้อมโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะฮะลดทันทีค่าอะไหล่แท้ยามาฮ่า 10% ทุกรายการนะครับลดไปเลยนะย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองกันก่อนได้นะครับมี2สาขาในภูเก็ตเนาะสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉานั่นเองเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าจะอยู่ใกล้โกซอรี่นะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับนะถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงเนี่ยไลน์มาสอบถามเราก็ได้นะครับหรือทักแชทจองคิวได้นะครับที่ Facebook นะแล้วก็ LINE นะครับสามารถพิมพ์@CS1Yamaha ได้เลยนะครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะ CS1 Yamaha มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณภัชชา_clinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสัก

0: เดตทางไปอ่าวมะขาม076-213-7478 คลิก aitanametalsheet.com
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
5: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
6: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
7: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 9.5 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

สำหรับในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกมาบอกกันนะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโปรแกรม MB Tox ครับ200ยูนิตเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ MB Tox 200ยูนิตเพียง 8,999 บาทเท่านั้นหารกับเพื่อนก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโปรวิตาแรนนะครับงานผิวมาแรงครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุคส์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะครับพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงตอนนี้ที่วาเลนคลินิกเนี่ยนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งเพียง 37,500 บาทนะครับก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับกับโปรสุดคุ้มต่างๆจากวาเลนคลินิกนะครับก็ติดต่อแอดมินนัดคิวทาง Facebook Page ได้เลยนะครับชื่อเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC นะครับแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวาเลนคลินิกก็อยู่ที่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

0: 905 All Around
1: 905 All Around
2: สำหรับ905 All Around วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะกูดกันนะเกาะหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เกาะกูดเนี่ยเป็นเกาะสุดท้ายในทะเลอ่าวไทยครับที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดนะครับห่างจากตัวเมืองตราดเนี่ยประมาณ80กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 60,000 กว่าไร่นะครับซึ่งเกาะกูดเนี่ยประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม24เกาะนะครับบริเวณโดยรอบล้อมรอบไปด้วยแนวปะการังที่สวยงามแล้วก็ท้องทะเลสีฟ้าครามนะครับมีหาดทรายขาวสะอาดเนียนนุ่มบนเกาะเนี่ยยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยหนาเลยนะฮะว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยมากๆและมีความเงียบสงบครับด้วยความที่เกาะกูดเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควรครับจึงทำให้การขนส่งเนี่ยยังไม่คับคั่งเท่าที่ควรนะไม่เหมือนเกาะช้างอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นข้อดีที่ทำให้เกาะกูดเนี่ยยังคงรักษาความเป็นเกาะกลางท้องทะเลที่เงียบสงบได้อย่างดีนะครับภายในเกาะกูดเนี่ยไม่มีผับบาร์นะครับที่ให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบนะมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เสพกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลและธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างเต็มที่เลยนะใครที่อยากปลีกวิเวกอยากได้ความสงบนะครับไปที่เกาะกูดเนี่ยได้คำตอบนั้นแน่นอนนะครับแหล่งดำน้ำก็

0: ว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าเกาะกูดเนี่ยรายล้อมไปด้วยแนวปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสัตว์ใต้ทะเลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้ำทะเลก็สวยสะอาดใสสามารถดำน้ำแบบดำน้ำตื้นนะชมปะการังได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมดำน้ำกันก็คือเกาะยักษ์เกาะมะปริงเกาะรังนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับปะการังแข็งปะการังอ่อนที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดใต้ท้องทะเลเลยนะครับใครที่ชอบดำน้ำก็ไม่ควรพลาดสำหรับทริปเกาะกูดนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหาดทรายที่ขาวสะอาดน้ำทะเลสวยใสสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะฮะอ่ะอย่างความสวยสะอาดนะครับของหาดทรายแล้วก็ท้องทะเลนะครับจริงๆก็มีหลายๆชายหาดเลยนะครับที่เกาะกูดนะอย่างเช่นที่เขานิยมก็มีอ่าวใหญ่อ่าวจากอ่าวยายเกิดหาดคลองยายกีหาดคลองหินหาดอ่าวพร้าวหาดคลองเจ้าหาดกล้วยหาดบางเบ้านะครับหลายหาดเลยสวยมากๆเลยนะครับส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถึงแม้ว่าเกาะกูดเนี่ยจะเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งแต่ว่าก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะให้คุณได้สามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจร้านค้าร้านอาหารมีไฟฟ้านะครับที่นี่มีไฟฟ้าทั่วทั้งเกาะเลยแล้วก็มีการวางระบบสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ามาใช้ที่เกาะกูดนะครับนะถ้าเกิดสมมติมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะเขามีสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลด้วยอาหารทะเลก็สดสะอาดนะครับรีสอร์ทก็มีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกกันแล้วก็ที่นี่นะครับยังมีน้ำตกแห่งประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเมืองหลวงเช่นนี้ครับก็ใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยนะครับมีการเดินทางมาเยี่ยมเยือนนะครับที่นี่เมื่อปีพุทธศักราช2454ครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับได้เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกคลองเจ้าบนเกาะกูดนะครับแล้วก็ทรงพระราชทานนามว่าน้ำตกอนำก๊กนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือกษัตริย์ยวนที่เคยเข้ามาลี้ภัยจากการจลาจลนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่1น้ำตกแห่งนี้จึงมีความสำคัญเป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราด้วยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่เคยไปเกาะกูดเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปในฝันที่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ชอบทั้งความเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตความสวยงามของท้องทะเลแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะไปแล้วก็ชื่นชอบเกาะกูดแน่ๆนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404ครับ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
6: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบก
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตุสูนิตนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตุสูนิตนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับฟังเพลงยาวๆครับแล้วก็นอกจากนั้นนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะสามารถติดตามฟังกันได้จะเป็นสาระเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนอีกสัก1ช่วงนะฮะ
1: Morning Delight

และช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยมาม่าครับใครหิวๆตอนนี้ของดีเมืองนนท์กับคุณนนทนนท์มาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมนะครับมาให้เลือกซื้อเลือกหาถึงร้านค้าใกล้บ้านแล้วครับบ้านไหนชอบแบบซดซุปนะต้องซองน้ำเงินเลยครับเป็นมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจส่วนบ้านไหนชอบแบบรสจัดต้องซองม่วงครับแบบแห้งมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนั่นเองนะครับบอกเลยคุณภาพมาได้แล้วที่เหลือคุณนะทำนะฮะมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7 บาทเท่านั้นจ้า

เอาล่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับใครที่อยากผิวแน่นแต่กลัวเข็มนะครับนี่คือคำตอบครับกับโปรแกรม Red Touch Pro ที่นภัชชาคลินิกนะครับมีคนถามกันมาเยอะสุดเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้อาจจะต้องบินไปทำถึงกรุงเทพนะครับแต่ว่านภัชชาคลินิกจัดมาให้สำหรับ Red Touch Pro นะครับเทคโนโลยีเลเซอร์ใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานแสงความยาวคลื่นเฉพาะเลยนะครับก็คือ675นาโนเมตรครับที่เจาะลึกถึงคอลลาเจนชั้นในซ่อมแซมผิวจากภายในนะครับโดยไม่ทำลายผิวชั้นบนครับลดริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยผิวหมองให้กลับมาตึงกระชับดูสุขภาพดีได้อีกครั้งนะครับเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนแบบชั้นลึกเลยนะครับริ้วรอยจางลงหน้าดูเฟิร์มแบบไม่ต้องฟิลเตอร์เลยนะครับจุดด่างดำรอยสิวต่างๆจางลงผิวแน่นแบบไม่ต้องพักฟื้นนะครับปลอดภัยกับทุกสภาพผิวที่สำคัญเนี่ยไม่เจ็บนะหลังทำเสร็จเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยเหมาะกับคนที่อาจจะกลัวเข็มไม่อยากฉีดนะครับหรือคนที่ต้องการพักหน้าจากการฉีดผลลัพธ์เนี่ยคล้ายๆกับพิโกเลเซอร์เลยนะครับแต่ว่ามากกว่าด้วยการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนั่นเองนะครับพร้อมให้บริการแล้ววันนี้นะที่นภัชชาคลินิกนะครับนภัชชาคลินิกสวยแบบที่เป็นคุณทักแชทได้เลยนะครับต่อติดต่อจองคิวกันได้นะครับที่ไลน์ ID @napachacharclinic นะครับ @แล้วก็ napachar คิดล่างแล้วก็คลินิก clinic ครับ

เผลอแป๊บเดียวนะครับหมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะอย่าลืมนะครับเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงเลยนะครับเจอกับปันปันกันได้รวมถึงในช่วงอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายดีเจนะครับจะมามอบความสนุกสนานความบันเทิงพร้อมเพลงเพราะๆและสาระดีๆกันตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ 90.5 Delight FM ครับฟังออนไลน์ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ studiolinemedia1.com ครับแล้วก็คลิกเลือกที่ 90.5 Delight FM ได้เลยนะครับหรือว่าฟังสดๆทางวิทยุก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับปันๆใหม่นะครับ8โมงเช้าถึง11โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์กันไว้ด้วยนะครับทักทายกันมาขอเพลงกันมาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ ID Line 905 FM นะครับไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็เซิร์ชเลข9เลข0เลข5ตามด้วย FM นะ905 FM แอดไลน์กันไว้นะครับนอกจากขอเพลงแล้วถ้ามีกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลปันๆจะรีบมาบอกทุกคนทาง Morning Delight เหมือนเดิมแน่นอนนะยังไงช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะปันๆไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนียร์ซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462446เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
4: ์ทำไมหมอเชนถึงไม่ยอมขายทุกเคสหลายคนนะครับคิดว่าเดินเข้าคลินิกหมอเชนขอทำนู่นทำนี่หมอก็น่าจะทำให้แต่ความจริงแล้วนะครับคนไข้ที่ผมปฏิเสธมีมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เพราะสิ่งที่คนไข้เลือกทำไม่จำเป็นครับบางคนควรเริ่มจากการดูแลผิวมากกว่าฉีดฟิลเลอร์บางคนควรยกกระชับมากกว่าการเติมเต็มบางคนยังไม่ควรทำอะไรเลยเพราะการรักษาที่ดีนะครับไม่ใช่การทำให้เยอะที่สุดแต่คือการทำสิ่งที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นครับ
3: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะคนอื่นอาจทำให้เราดีใจเพียงชั่วคราวคนที่เอาชนะความโกรธความโลภความอิจฉาและความหลงได้คือผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่มีศัตรูคนใดทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสของตนเองทุกครั้งที่เราระงับอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทำชั่วเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกจงฝึกใจทุกวันเพราะสนามรบที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเอง
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: Music
1: Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ PTWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
10: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
10: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกwww.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

วันนี้มาพร้อมกับวันมหัศจรรย์ของคนไทยด้วยน้องเนเน่นะครับสุดยอดครับเราเจอกันวันพฤหัสบดีที่24กันยายนกับพิเชษฐ์เช่นเคยครับจนถึงบ่าย 3 โมงนะฮะวันนี้มีเรื่องคุยเยอะ

0: ฉันไม่ค่ะ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: คุณฟังครับเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยผมเชื่อว่า 80% ของชีวิตคนเราทุกคนครับบางคนบอกโอ้ยไม่เชื่อหรอกเรื่องดวงอ่ะเชื่อตัวเองยึดมั่นในตัวเองตามแนวทางตัวเองพ้นเหนือดวงหรือจะอะไรก็ตามทุกคนมันจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปครับมุมแนวคิดเป็นล้านล้านเซลล์ของสมองคิดแตกต่างมิติแห่งการอยู่ก็แตกต่างและนี่ก็คือวันพฤหัสบดีที่ดีที่สุดของคนไทยครับ คือไม่รู้อ่ะคือคนไทยมาทราบข่าวว่ามันก่อนเที่ยงเมื่อช่วงเช้านะครับว่าน้องเนเน่ชนะเลิศอเมริกาก็ทันเลยโอ้โหมหัศจรรย์หรือเชื่อครับผมบอกเลยว่ามันคือเรื่องที่โคตรจะเหลือเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงฝันแล้วตบหน้าตัวเองไป3ครั้งแล้วไม่ได้ฝันเรื่องจริงคือเมื่อคืนนี้ผมก็คือเมื่อวานนี้ผมตามทั้งวันตามผลว่าน้องๆเนี่ยเป็นไงตามจนแบบยังไม่รู้เรื่องผมก็เลยไม่สนใจนะฮะไม่สนใจไม่ดูโซเชียลไม่สนใจเลยแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาจนเนี่ยเข้ามาออฟฟิศเชื่อมั้ยผมเพิ่งรู้วันนี้ผมสารภาพก็เปิดมือถือมาก็ไม่ได้อะไรมากแทบจะไม่ได้ดูเลยโซเชียลดูซีรีส์นะครับเรามาถึงเนี่ยเพิ่งทราบก็เลยโอ้โหสุดยอดน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์สุดยอดจริงๆวันนี้คงคุยเรื่องนี้แทบทั้งวันแหละคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่อยๆกับเชฟดีไลท์905 FM วันนี้ครับพฤหัสบดีของทุกคนที่เป็นวันดีมากๆโดยเฉพาะชาวไทยครับ

0: แอนมารีครับกับงานใหม่ล่าสุดของเธอในปีนี้นะครับ Crazy About Maybe
1: Delight 905 FM
0: คือวันนี้คงต้องพูดถึงแต่น้องเนเน่ทั้งวันน่ะนะฮะเพราะมันคือเรื่องมหัศจรรย์ครับคุณฟังครับถ้าน้องเนเน่ทำได้คนไทยก็สามารถทำอะไรระดับโลกแบบนี้ได้เช่นกันนี่คือตัวอย่างนะครับคุณฟังครับนี่คือตัวอย่างต่อให้คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าก็มันอาจจะมีเหตุผลว่าคุณไร้ค่าเพราะคุณไม่ได้พยายามที่สุดมีวินัยในการฝึกตัวเองในด้านถนัดเหมือนน้องเนเน่ไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ไร้ค่าเราต้องมีจุดหมายแล้วทำให้เรามีวินัยในการที่จะไปแค่นั้นเองครับน้องเนเน่เป็นตัวอย่างเด็กอายุ16เป็นตัวอย่างให้กับคนเฒ่าคนแก่หัวงอกคนที่ไม่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยบนโลกวันนี้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆผมว่ามันมีไม่เกิน 2% ของโลกอะนะครับและน้องเนเน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเลยเชื่อมากอายุ16ปีสร้างปรากฏการณ์กลับมานี่ผมบอกไว้เลยครับนะฮะกลับมานี่ยิ่งกว่านางฟ้าสุดๆแห่งคนไทยครับนะครับเพราะฉะนั้นผมมีรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือก่อนหน้าเนี้ยมีคนมาปล่อยข่าวหรือว่าเขาได้ยินแล้วเขาไม่เข้าใจครับว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้น้องเนเน่ชนะเลิศหรอกเพราะถ้าเกิดแหมชนะเลิศเดี๋ยวน้องเนเน่ไม่มีอิสระต้องโหอยู่ในสัญญา40ปีอะไรแบบนั้นน่ะคนก็โอ้คืออ่านไม่ละเอียดรู้ไม่ละเอียดแล้วก็มาพูดในโลกยุคโซเชียลแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นสัญญาการจ่ายเงินคุณฟังครับนะครับอเมริกาก็ทาเลนต์เขาคงจะมีกุศโลบายอะไรบางอย่างในเงื่อนไขนี้นะครับคือเขามีให้เลือก2แบบคือเอาเงินเป็นก้อนเลยเหมือนบำนาญบำเหน็จเอาง่ายๆเหมือนราชการเวลาไม่ทำต่อบำเหน็จกับบำนาญเอาแบบไหนคล้ายกันเลยครับถ้าเกิดว่าเอาบำนาญเนี่ยจะแบ่งจ่ายปีละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณปีละ 800,000 กว่าบาทแล้วก็จ่ายจนครบ40ปีจ่ายจนครบ40ปีนะครับแล้วมันจะพอดีกับงวดพอดีเลยโอ้โหผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครเลือกเงื่อนไขนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าคนรับเงื่อนไขจะอยู่ถึง40ปีหรือเปล่าส่วนใหญ่ครับจะเอาเป็นก้อนเลยแล้วมันจะถูกหักภาษีโน่นนี่นั่นได้ไม่ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนเงินที่ได้จริงคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะต้องหักภาษีด้วยนะหรือคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะฮะ33ล้านบาทมีคนไปซื้อหวยแน่เลย33เนี่ยแต่ว่าถ้าน้องเนเน่เอาเป็นก้อนเลยผมว่าน้องเนเน่ไม่เอา40ปี 100% เต็มเนี่ยก็ไม่เอาเป็นก้อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้ตามมาคือทางทีมของอเมริกาก็ทาเลนต์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะพาน้องเนเน่ไปต่อครับเงินที่น้องจะไปทำต่อมันมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐ1ล้านนี่ไม่มีความหมายตอนนี้ตามเงื่อนไขก็คือน้องจะต้องได้ไปโชว์ที่ลาสเวกัสคุณฟังครับเวทีเดียวกับลิซ่าที่จะขึ้นโชว์อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นเวทีเดียวกันเลยคือทุกคนที่ชนะอเมริกาก็ทาเลนต์จะได้ไปโชว์ที่นี่ครับเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองสุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น้องจะรวยไม่ไหวแล้วเว้ยขอโทษครับรวยไม่ไหวแล้วนี่แหละของจริงรวยไม่ไหวแล้วคือน้องลิซ่าก็รวยไปแล้วตอนนี้ตามมาแล้วเนเน่ก็จะรวยอาจจะรวยกว่าหรือไม่แพ้เลยก็ได้เพราะว่านับจากที่ไปเนเน่ผมว่าจะย้ายไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็จะมีผลงานแล้วก็มีคอนเสิร์ตรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยมันใช่เลยสำหรับน้องเนเน่นะครับและน้องเนเน่สักวันหนึ่งก็ต้องตามรอยพี่ลิซ่าไปมีงานแล้วต้องพิสูจน์ให้ดัง

งานของคู่หูดูโอ Lust นะครับที่ได้ Fucking Hero มา Featuring ด้วย Rust Energy

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาเข้าสู่ช่วงดีไลท์ recommend นะครับสตอรี่ต่างๆที่หยิบมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมเพลงแน่นอนครับผมก็ต้องอยู่ในกระแสเพราะตามมาตลอดเลยว่าน้องเนเน่จะชนะหรือเปล่าพอชนะแล้วเนี่ยก็รู้สึกผมจะทำทุกรอบนะเพลงที่น้องเนเน่เอามา cover ตั้งแต่ซอมบี้ไล่มาเพลงที่2ฮิสทูเรียนะครับเพลงที่3แล้วก็จนเพลงที่4เพลงนี้น้องเนเน่ใช้ทั้งหมด4เพลง4เพลงเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ฟังครับ4เพลงร็อกเปลี่ยนชีวิตเนเน่และเพลงที่4นะครับนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่า Seven Nation Army นะครับของ The White Skip นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันหน่อยถึงรายละเอียดสักทู่ติดตามละกันนะครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Delight Recommended
2: มาถึงช่วงสำคัญที่คนไทยมีความสุขที่สุดในโลกครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์สุดๆครับกับน้องเนเน่รอยัลสาวภูเก็ตสาวน้อยภูเก็ตนะครับหลังจากที่เนเน่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกวดนะครับครั้งที่21ของอเมริกานะฮะก็โอ้โหคนอเมริกาครับคุณฟังครับเป็นพลังบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวนี้คนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้ชาตินิยมถึงขนาดว่าไม่ลืมหูลืมตาเชียร์แต่ชาติตัวเองไม่ใช่นะครับเขาดูสิ่งที่มันถูกต้องและใช่ที่สุดเขาก็เลยโหวตให้น้องเนเน่คือรอบนี้เป็นรอบที่กรรมการไม่ได้ตัดสินนะครับคนที่ดูเป็นชาวในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวและนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับคือถ้าไม่เจ๋งจริงนะผมบอกไว้เลยถ้าไม่เจ๋งจริงไม่มีทางที่ชาวในการจะโหวตให้อะมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วผมก็มานั่งสังเกตว่าเฮ้ยมันเริ่มแปลกตั้งแต่ตอนพิธีกรตัวหลักฮาวี่เนี่ยฮะมันแปลกตั้งแต่ตรงนั้นแล้วฮาวี่แสดงอาการแบบโคตรชัดเลยว่าปลื้มแล้วก็แบบทึ่งในฝีมือของน้องเนเน่นั่นมันคือเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่คนไทยเริ่มเอ๊ะแต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่แน่มั้งอะไรแบบเนี้ยจนทุกรอบฮาวี่จนมาถึงเมลบียื่นป้ายทองมันเป็นการบอกนะครับว่ายังไงน้องเนเน่ก็มีสิทธิ์ได้แชมป์นะครับใจผมนะบอกตรงอ่ะอันนี้พูดตรงๆใจผมคิดว่าน้องเนเน่มีโอกาสคว้าแชมป์ 60%นะครับ50-50แต่ว่าผมให้ 60% แล้วโอ้โหมันเป็นไปแต่ก็ทำใจว่าถึงไม่ชนะเลิศก็ได้ก้าวสู่อินเตอร์ทำเพลงในระดับสากลแน่นอนแต่พอมาแบบเนี้ยโอ้โหมันโคตรจะสมบูรณ์แบบฟ้าส่งมาเกิดนะครับนี่คือนางฟ้าชาติที่แล้วน้องเนเน่เป็นอะไรเนี่ยนี่คือนางฟ้าส่งก็คือส่งน้องเนเน่มาเกิดคุณผู้ฟังสุดยอดจริงๆครับพอหลังจากประกวดเสร็จครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าน้องจะรุ่งตามรอยลิซ่าได้มากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องนึงคือเขาถามว่าน้องเนเน่เนี่ยได้เงินรางวัลไปแล้วเนี่ย$1,000,000จะเอาไปทำอะไรน้องเขาคิดไว้เขาปักหลักจุดหมายปลายทางชีวิตอย่างแน่วแน่คือบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวไปสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่โน่นนี่นั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับน้องเนเน่เขาเก่งภาษาอังกฤษเขาเรียนรู้วิถีชีวิตฝรั่งวิถีชีวิตฝรั่งโอเคดูแลพ่อแม่อยู่แล้วกตัญญูอยู่แล้วแต่สิ่งที่น้องเนเน่ตอบคืออย่างนี้ฮะน้องเนเน่บอกว่าคือจริงๆแล้วหนูชอบสร้างเพลงของตัวเองมากๆแล้วก็อยากซื้อกีตาร์ใหม่ๆด้วยค่ะคงซื้อหมดเลยมั้งทุกอย่างเลยรวมถึงชุดทุกชุดด้วยเนี่ยไอ้ข้อความสุดท้ายรวมถึงชุดทุกชุดด้วยเนี่ยผมยังไม่ได้ตีความหมายว่ามันอะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือน้องเนเน่นะครับได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินเรียบร้อยแล้วและคงทำงานออกมาเป็นแนวร็อกหรือไม่อย่างไรต้องติดตามแต่ว่าน่าจะเป็นสักสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าน้องเนเน่จะได้ไปโชว์ที่ลาสเวกัสเวทีที่ศิลปินระดับโลกเท่านั้นที่จะไปเชียร์แต่ว่าก่อนที่น้องเนเน่จะไปเล่นลิซ่าไปเล่นก่อนเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับนับหลังจากนี้ไปอีก12เดือนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการบันเทิงไทยครับจะมีคนไทยได้ขึ้นเวทีที่เจ๋งที่สุดในโลกในลาสเวกัสลิซ่าแล้วก็เนเน่โอ้โหผู้หญิงนำหน้าผู้ชายจริงๆครับในประเทศเราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแฟนเป็นคนที่เก่งคุณส่งเสริมเขาซะแล้วอยู่ข้างหลังเขาเป็นหลังบ้านปกติผู้ชายจะอยู่หน้าแล้วผู้หญิงเป็นหลังบ้านวันนี้นะครับพอสอนี้ครับให้ผู้หญิงอยู่แถวหน้าผู้ชายเป็นหลังบ้านบ้างก็ได้และเพลงที่น้องเนเน่ส่งเข้าประกวดและชนะเลิศคือเพลงของดูโอที่เป็นสามีภรรยากันคุณฟังครับคู่นี้ก็เป็นสามีภรรยากันเรื่องแปลกมากนั่นคือ The White Stripes นะครับ2คนเท่านั้นครับเป็นสามีภรรยาสร้างงานด้วยกันมันแปลกและมันเจ๋งว่างๆผมจะมาพูดถึงตรงนี้ใหม่สามีคือแจ็คไวท์ครับส่วนภรรยาคือเมกไวท์เชื่อไหมคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงยุค90เวลาขึ้นคอนเสิร์ตมีงานออกมาทั้งหมดเยอะมากประมาณ6อัลบั้มเดอะไวท์ไซด์เนี่ย2คนนี้เวลาเขาขึ้นเวทีเขาเล่นคอนเสิร์ตกัน2คนครับ เล่น2คนจริงๆแต่งเพลงอะไรก็ทำกัน2คนเขารักกันมากเป็นคู่สามีภรรยาที่โอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วคุณเป็นดูโอ้คุณหาวงมาแบ็กอัพก็ได้แต่เขาไม่ครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งแล้วน้องเนเน่เหมือนเลือกถูกเพลงด้วยแล้วเพลงนี้คือเพลงที่มีชื่อว่า Seven Nation Army เนี่ยมันเป็นเพลงที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการแปลงเสียงกีตาร์เป็นเสียงเบสเสียงเบสเป็นเพลงกีตาร์เป็นเสียงกีตาร์อะไรแบบนี้แล้วก็ถูกเป้าะแตกเลย Seven Nation Army ที่น้องเนเน่เอามาเล่นในรอบสุดท้ายและชนะเลิศฟังพร้อมกันช่วงหน้าคุยกันต่อกับพี่เชษนะครับ Delight 905 FM วันนี้โอ้โหหัวใจพองโตครับนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีความสุขกับน้องเนเน่ต่อไปยาวๆครับ
1: เมนเด็ก
2: นี่แหละครับ Seven Nation Army ที่น้องเนเน่เอาไปประกวดแล้วชนะเลิศ

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
11: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ดีไลฟ์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ไทยแลนด
14: ์สวัสดีค่ะพบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในช่วงดีไลฟ์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือว่าใต้แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่คำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองนั้นมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติสนิทของส่างลองจะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้ที่บวชจะต้องมีการขี่ช้างขี่ม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและเมื่อมีการแต่งกายประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ก็จะมีการโกนผมที่เด็กจะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองและแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายค่ะ นอกจากนี้จะมีการแห่ขบวนสางรองไปคารวะตามวัดต่างๆมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านปล่อยสางรองเป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าการได้บวชสางรองจะได้บุญกุศลอันสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเพราะเด็กๆที่บวชสางรองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ชาวไทยใหญ่จึงตั้งใจที่จะจัดงานบวชสางรองขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดประเพณีปล่อยสางรองจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของชาวไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมพิธีกรรมการแต่งกายเครื่องประดับขบวนแห่การแสดงอาหารการกินโดยประเพณีปล่อยสางรองนิยมจัดกันเป็นเวลา 3-7 วันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะดีไลท์ไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดน่านจะเป็นประเพณีอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
15: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
16: 905 FM

0: ครับเข้าสู่เบรกที่2ของวันดีๆวันนี้ครับพฤหัสบดีที่24กันยายนยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิมนะครับดีไลท์905 FM
1: ดีไลท์905 FM Music by the Sea

เพลงที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและตลาดเพลงคันทรี2ศิลปินตะกอนอังกฤษครับแซมเฟนเดอร์กับโอลิเวียดีนเรนมีอินนะครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: นั่นคืองานของโอเรียโรดิโก้นะครับกับเพลงที่แบบฮันนี่บีครับงานชุดนี้ดีจริงๆคุณฟังครับเอาละฮะตอนนี้บ่ายโมงกับอีก20นิดๆ นะครับ20นาทีคุณฟังครับเมื่อวานนี้ผมนำเสนอข่าวที่ผมเห็นแล้วผมค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าปีนี้มีกูรูเกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะค่อนข้างจะพูดกันเยอะว่าปีนี้จะมีน้ำท่วมหนักคล้ายๆกับปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหทางกรมอุตุนิยมเนี่ยโพสแบบชัดๆเน้นๆนะครับว่าฝนจะตกหนักระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใช้คำว่าหนักหนักหนักหนักหนักหนักหนักมากอย่างที่ไม่เคยเขาเรียกว่าพูดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจนล่าสุดเนี่ยมันมีเพจอีกอันนึงที่ออกมาครับต่อจากเมื่อวานคือเป็นเพจที่ใช้ชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศซึ่งระบุแบบนี้ครับว่าเหลือเวลา120ชั่วโมงก่อนเกิดมหาอุทกภัยทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความกังวลขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงว่า23ถึง27กันยายนนี้ฮะอยู่ระหว่างนี้เลยครับระหว่างวันนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักมากๆและบางแห่งคือไม่ใช่ทุกทั้งหมดแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าบางแห่งแต่กรุงเทพนี่น่าจะหนักและบอกด้วยว่าแต่สถานการณ์ตามข้อมูลของทางการที่สื่อออกมาอีกทีนึงไม่ได้ระบุว่าเป็นมหาอุทกภัยคือกรมอุตุเนี่ยเตือนแล้วนะครับว่ามันจะหนักจริงๆแต่ทางการที่เอาไปสื่อถึงประชาชนคือไม่ได้เน้นว่ามันหนักให้ระวังมากคือไม่อยากให้ประชาชนตกใจว่างั้นเถอะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมที่อาจจะนะครับเป็นมหาอุทกภัยให้ดีวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ24เนี่ยครับช่วงนี้ครับของเราอาจจะหางๆนะฮะมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเสี่ยงมากต้องติดตามเลยคุณผู้ฟังครับนะฮะต้องติดตามเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันที่เท่าไหร่นะ25ใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์มันจะอยู่ระหว่างวันหยุดด้วยนะครับภาวนาครับภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เกิดเลยนะครับถ้าเกิดก็ต้องเตรียมตัวกับบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเลยว่าโอ้โหค่อนข้างกังวลนะครับกังวลแทนพี่น้องชาวไทยหนึ่งในเพลงที่ส่งน้องเน่คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับ Hysteria จากวงมิวครับจากเกาะอังกฤษ

มันเป็นร็อกที่มีลูกผสมเป็นฟังด้วยเป็นบลูนิดๆ The White Stripes ครับคู่หูที่เป็นสามีภรรยากันแจ็คไวท์แล้วก็แม็กไวท์พี่เนเน่เลือกเพลงนี้เมื่อวานนี้เล่นแล้วชนะเลิศเลยออโต้คิกทั้ง2 3 สาขาอยู่กับเรานะครับ3 สาขาหน้าโรงเรียนสตีภูเก็ตสาขาใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่และสาขาทางขึ้นเขาป่าตองดูแลทุกวันไม่มีวันหยุด 8:00 น.ถึง 3:00 น.สำหรับสาขาตรงทางขึ้นเขาป่าตองส่วน2 สาขาในตัวเมืองปิด 1:00 น.ขอบคุณออโต้คิกที่ร่วมเชียร์เนเน่ด้วยนะครับ

ำนานร็อกครับบองโจวี Living on a Prayer ร็อกเนวาดาจริงๆครับขนาดน้องเนี่ยอายุ16ปียังไปจับร็อกเนวาดามาถ่ายทอดแล้วชนะเลิศ

และที่น่าทึ่งนะครับหลังจากที่ประกวดเสร็จเมื่อวานเนี่ยโอ้โหลิงกิ้งพาร์คมาเซอร์ไพรส์น้องเน่แบบปลื้มสุดปิ่มครับเดี๋ยวในช่วงท้ายเบรกนี้เบรกที่2นะครับเสื้อกินเจเตรียมยังครับกินเจใกล้เข้ามาแล้วครับสักครู่ครับ

หลังจากที่เมลี่ไซรัสนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในวงการดนตรีโลกจากเพลง Flower เธอไม่หยุดเดินครับเดินต่อไปครับ Easy Lover ต่อเนื่องจาก Flower และล่าสุดมีงานใหม่ออกมาอีกแล้ว

0: Delight 905 FM
1: เบรกที่2กำลังจะผ่านไปนะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณครับและคนที่เตรียมตัวจะกินเจปีนี้นะครับไม่ทราบว่าได้เตรียมเสื้อกันหรือยังถ้ายังนะครับหรือว่าอยากจะได้เสื้อเป็นทีมในครอบครัวบริษัทอะไรก็ตามแต่ที่นี่เขาจัดให้เต็มครับปีนี้ครับ I am Premium ครับนะฮะจริงๆเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้เริ่มมาหลายวันแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่10ตุลาคมเดือนหน้านี้ก็คือช่วงกินเจพอดีเลยฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยครับไปคุยไปดูแบบนะฮะโดยราคาเสื้อยืดนะครับเริ่มต้น75บาทฟรีทั้งสกรีนฟรีทั้งออกแบบอันนี้คือหลักๆนะครับที่เหลือก็จะมีพวกเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าคือทั้งตัวเนี่ยเสื้อสีขาวเนี่ยจะสกรีนเป็นลายเทพเจ้าแบบดูขังดูเท่ๆทั้งตัวเลยใหญ่สุดนี่ 4XL เลยนะครับในเขาเรียกว่าลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP พิมพ์เต็มทั้งตัวครับหรือจะเป็นพวกผ้ากันเปื้อนหมวกนะครับเสื้อโปโลก็อยู่ที่180บาทหลักๆนะครับโปรสำหรับร้าน I Am Premium คือฟรีค่าสกรีนฟรีค่าออกแบบวันนี้ครับจนถึง10ตุลาคมเพราะฉะนั้นมีเวลาเตรียมตัวในการเตรียมเสื้อกินเจปีนี้อยู่ตรงตลาดเกษตรนะครับที่ตั้งของร้านแอมพรีเมียมตรงข้ามกับโรงแรมโนโวเทลสังเกตง่ายๆตรงนี้เลยหรือโทรเบอร์นี้ฮะ0629741979นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาเบรกสุดท้ายของวันสุดจะดีเลยครับคนไทยแฮปปี้มากพฤหัสบดีที่24กันยายนช่วงหน้าอีกหนึ่งเบรกกับพี่เชษฐ์ดีไลท์905 FM นะครับ

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ายนที่ Go Wholesale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: สวัสดีค่ะ Delight Thailand วันนี้พบกับแนวเช่นเดิมค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดกันแต่ละปีนักสัตว์จะมีพระธาตุประจำปีเกิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วปีเกิดของคุณผู้ฟังตรงกับพระธาตุองค์ไหนและการสักการะพระธาตุจะมีวิธีการยังไงวันนี้มานาจะพาไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดเป็นประเพณีสำคัญของชาวล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเชื่อกันว่าการเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและช่วยเสริมสร้างดวงชะตาให้รุ่งเรืองนั่นเองค่ะตามคติความเชื่อล้านนาพระธาตุประจำปีเกิดมีทั้งหมด12พระธาตุด้วยกันซึ่งแต่ละองค์ก็จะเป็นตัวแทนของปีนักสัตว์ทั้ง12นักสัตว์ซึ่งเชื่อกันว่าพระธาตุเหล่านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสักการะบูชาอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตตามปีเกิดของตนเพื่อเสริมบารมีและขจัดอุปสรรคต่างๆวันนี้พามาทำความรู้จักกันที่ปีชวดหนูค่ะสำหรับปีชวดหนูนะคะได้แก่พระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเอาไว้ปีที่2ปีฉลูพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางจุดเด่นคือมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงามต่อมาคือปีขานค่ะพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่จุดเด่นคือเป็นพระธาตุเก่าแก่ในรูปแบบเจดีย์ทรงเชียงแสนและปิดท้ายสำหรับตอนนี้กันที่ปีเถาะค่ะได้แก่พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านจุดเด่นคือเป็นพระธาตุสำคัญแห่งล้านนาตะวันออกครั้งหน้าค่ะเรายังอยู่กันที่ประเพณีไหว้พระธาตุตามปีเกิดแต่จะเป็นที่ไหนยังเหลือวัดอะไรพระธาตุอะไรอีกบ้างอย่าลืมรอติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: สามสาวผู้น่ารักพิกซี่นะครับเมจิคาอีกหนึ่งเบรกครับของวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะครับก็ยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
1: ดีไลท์905 FM Music by the Sea
0: คุณฟังครับสรุปแล้วนะครับโครงการไทยพัสในเฟสที่2ก็เป็นอันเรียบร้อยคณะรัฐมนตรีสรุปเบ็ดเสร็จชัดเจนจบใครที่ได้สิทธิ์อยู่แล้ว4เดือนที่ผ่านมาที่ได้เดือนละ 1,000 บาทเนี่ย4เดือนเนี่ยใครที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนครับรอเงินโอนเข้าอีก 1,000 บาทนะฮะอีก 1,000 บาทแล้วก็ใช้2เดือนนะครับประหยัดนิดนึงฮะคือตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนใน2เดือนเนี่ยนะครับรัฐให้ 1,000 บาทนะครับส่วนเราก็นั่นแหละเรารัด40เอาไม่ใช่รัด 60% เรา 40% ก็เติมเข้าไปใช้ให้พอแค่นั้นนะครับไม่ทราบว่าจะใช้หมดไหมกลัวใช้ไม่หมดนะฮะมันเยอะเกินก็ประชดประชันพูดเล่นครับอย่างน้อยสุดมันก็ถึงแม้ดูว่าจะน้อยแต่ว่ามันก็ช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆได้เงินเล็กน้อยมันมีค่าสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วก็รอรับเงินอีก 1,000 บาทแต่ว่าใช้2เดือนนะ 1,000 บาทใช้2เดือนก็ตีไปคือเขาไม่สนก็ไม่ต้องไปตีเป็นเดือนละ500ไม่ต้องเอาเนี่ย2เดือนใช้ 1,000 บาทแค่นั้นเอง60 40เหมือนเดิมรับสิทธิ์นะครับส่วนใครที่ไม่ได้สิทธิ์เขาจะให้ลงทะเบียน1ถึง15ตุลาคมก็ลองดูนะครับที่แอปเป๋าตังค์นะฮะเบรกอีก1เบรกของวันนี้กับพิเชษและผมจำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนเดือนหน้าหรือเปล่าน่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งเพลง Dream ของลิซ่าที่ส่งเข้าประกวด MTV Music Award จะมีสิทธิ์คว้ารางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือไม่ลุ้นด้วยกันนะครับ

พลงนี้มีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับคุณผู้ฟังครับโอ้เยอะแยะมากมายตลอดการเดินทางของเพลงนี้ 30-40 ปีบนตลาดเพลงโลกแต่สำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่ใช่ที่สุดสำหรับผมครับเท่านั้นDon't Dream It's Over งานจาก Sixpence Don Richer เวอร์ชันที่ใช่เพลงที่ชอบตลอดการในความทรงจำคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครขัดสนเรื่องตังนะ

0: เด็กภูเก็ตนี่อัจฉริยะทางดนตรีจริงๆคุณฟังครับหลายคนมากเออพอมาคิดดีๆเนี่ยที่สุดแห่งที่สุดเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตหมดเลยอ่ะคุณฟังฮะ
1: ดีไลท
0: ์นนทนนอย่างเงี้ยแก้มเดอะสตาร์โดมจารุวัฒน์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นโต้งทูพีนะฮะแล้วล่าสุดน้องเนเน่ไประดับโลกเออพอมานั่งคิดแม่เจ๋งจริงๆฮะทางบันเทิงทางสายดนตรีนี่เด็กภูเก็ตเอาไปกินหมดเลยจริงๆครับคือกินกันเป็นทีมากี่คนคุณฟังลองไล่ดูจนมาถึงล่าสุดน้องเนเน่สุดยอดจริงๆครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเรากำลังจะมีศิลปินระดับโลกระดับโลกที่ชื่อเนเน่ซะด้วยสิครับแม่มันอะไรจะขนาดนั้นครับประเทศไทยกับภูเก็ตนี่มันเกินไปจริงๆมันล้ำหน้าชาวบ้านเขาจริงๆอ่ะว่ากันคุณฟังครับใครที่ขัดสนเรื่องเงินทองนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็จบแล้วครับจัดไฟแนนซ์ที่นี่เลยช่วงนี้ก็มีโปรตัวนี้ฮะ Car Forecast พร้อมใช้มีเงินมากมายให้คุณได้ใช้ในวงเงินสูงสุดถึง 140% น่ะสมมติกู้ไปแล้วไม่ได้ใช้เลยหรือใช้นิดเดียวนะฮะไม่ใช้เลยก็ไม่คิดดอกครับแล้วถ้าเกิดกู้ไปแล้วก็โปะเพิ่มลดดอกเบี้ยด้วยนี่ตรงไปพูดคุยได้เลยครับแก้ปัญหาการเงินให้คุณได้ช่วงนี้สาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรเบอร์นี้ฮะ076-361-400กด1จบเลยนะครับเรื่องของเงินทองทองที่ติดขัดช่วงนี้ Car Forecast พร้อมใช้ฮะตอนนี้เหลือเวลาที่อยู่ด้วยกันอีกประมาณสัก20นาทีได้นะฮะก็นั่นแหละครับโมเตปาปื้มกับน้องเนเน่คุณฟังครับมันปื้มจริงๆครับบอกไปเลยว่าบางทีเราเห็นคนไทยที่แบบว่า ทำเรื่องที่มันที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเราก็แฮปปี้ด้วยสุดๆนะครับ และทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงขออภัยครับปื้มปิ่มจนเสียงหายเลยฮะศิลปินอีกคนหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างตำนานระดับโลกที่ไม่ใช่คนไทยเป็นคนเกาหลีใต้ทรายเขาคนนี้ก็สุดเหมือนกันครับแต่ว่าในขณะที่สุดมันก็มีเรื่องที่สุดเหมือนกันขึ้นและลงและขึ้นนะฮะเจ้าของเพลง Gangnam Style หรือ Gentleman เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงว่ามันคืออะไรทำไมมันกราฟชีวิตมันขึ้นแล้วมันก็ลงแต่มันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับสุดๆแห่งสุดๆอยู่ที่เกาหลีใต้ผู้ชายหุ่นท้วมๆนะครับที่ชื่อทรายเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ไปแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่แบบมากวนใจไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับคนที่ขึ้นสุดและไม่ได้ลงสุดแต่ว่ามันกวนใจอ่ะคือมันกวนใจก็เดี๋ยวจะหยิบมาปิดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ด้วยติดตามแล้วกันครับ

คุณฟังครับมีไม่กี่คนหรอกครับบนโลกใบนี้โดยเฉพาะศิลปินเพลงนะครับที่จะสามารถยืนยาวและประสบความสำเร็จปีต่อปีทิ้งช่วงไปบ้างอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีน้อยนะครับก็มีแต่ Taylor Swift นี่แหละก็อย่างเช่น Ed Sheeran กับเพลงของเขาที่จบไปคือ Thinking Out Loud เนี่ยเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อให้กับ Ed Sheeran ในยุคแรกๆนะครับประสบความสำเร็จมาต่อเนื่องหลายปีครับสัก 3-4-5 ปีแล้วก็พอมาถึงการทำงานครั้งล่าสุดเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเพลงมันคือความนิยมของเพลงมันดรอปลงมาล่าสุดก็ Ed Sheeran อยู่ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการเมืองครับศิลปินที่เป็นเพื่อนเขาที่มาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตที่ไปแต่ละประเทศเนี่ยเกิดมีปัญหาเรื่องการเมืองก็เลยทำให้ถูกเพื่อนๆศิลปินที่เป็นเพื่อนสนิทของ Ed Sheeran เนี่ยต้องยกเลิกไม่ไปร่วมคอนเสิร์ตกับ Ed Sheeran ด้วยก็เลยตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะคนที่ไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดู Ed Sheeran เพียงแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นสีสันเพิ่มเติมก็คงเดินหน้าต่อแต่ถือว่าเป็นวิกฤตเล็กๆนะครับของ Ed Sheeran ที่เส้นทางดูมันจะสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นมาก็มาสะดุดก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่คือชีวิตนะฮะชีวิตของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรงานใดมันต้องมีแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงไม่มีใครเลยครับขึ้นโอ้โหเป็นกราฟขึ้นมาแล้วไม่ลงเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะธรรมชาติจักรวาลเขาสร้างให้ทุกคนต้องเจอแบบนี้นะฮะเชกชั่นเดียวกับทรายโอ้โหศิลปินหนุ่มร่างท้วมที่สร้างปรากฏการณ์สุดๆเป็น YouTube ที่เขาได้ยอดเยอะที่สุดของบรรดาเพลงทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อสักอาทิตย์เป็นเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วกันนะฮะเขาชื่นมื่นแน่นอนครับสุดๆแล้วครับเพลงนี้ผ่านไปกี่ปีมันก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมคนเข้าไปดูฟังแล้วต้องเต้นน่ะเพลงนี้นะครับ Gangnam Style ก็ขึ้นสุดแล้วครับไม่มีใครตามทันอีกแล้วอาจจะมีแต่ต้องใช้เวลาแต่พอทิ้งช่วงแป๊บนึงครับทรายเจ้าของหนุ่มเจ้าของเพลง Gangnam Style ก็มีข่าวแบบอะไรเนี่ยถูกศาลแขวงแห่งกรุงโซนะครับสั่งปรับเงินถึง5ล้านวอนครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ 120,000 บาทในข้อหาอะไรคุณฟังครับข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายบริการทางการแพทย์ประเทศไทยมีกฎหมายนี้ไหม คือแค่คุณกินยาที่แพทย์ไม่ได้เขียนสั่งให้คุณก็ผิดแล้วนะครับไม่ได้นะครับเกาหลีใต้เขาเคร่งมากคือทรายเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องการนอนครับคุณฟังครับมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปรับยาเองได้อะนะฮะมันมีเรื่องซับซ้อนเล็กน้อยก็เลยแบบว่าเหมือนให้คนไปรับยาแทนแล้วที่ศาลรู้ขึ้นมาว่าเอ้าคุณกินยานี้ได้ยังไงมันเป็นยาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะอาจหมายถึงชีวิตก็พิจารณาไปพิจารณามาก็ในที่สุดศาลก็สั่งให้ผิดแล้วก็ถูกปรับไป5ล้านวอนก็จิ๊บๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องแบบคือกวนใจอ่ะที่ผมบอกไปนะครับสองเรื่องติดต่อกันเลยเรื่องดีสุดกับเรื่องที่กวนใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือตำนานที่กรีทางให้กับน้องๆศิลปินในเกาหลีใต้ถ้าไม่มีทรายนะครับ Blackpink BTS ก็อาจจะยากกว่านี้ในการที่จะเดินมาถึงจุดนี้ได้คือทุกคนก็ขอบคุณทรา ย Gangnam StyleOppa Gangnam Style

ตอนนี้อยู่ในระหว่างเวิร์ทัวร์นะครับ Baby Monster รุ่นน้องที่ต่อช่วงให้กับรุ่นพี่อย่าง Blackpink ได้อย่างสวยงามครับ Hot Shot ขอบคุณครับคุณฟังครับประกันรถเบี้ยเซฟเซฟวันนี้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟจัดให้ครับไม่ถึง100บาทครับไม่ใช่ไม่ถึงพันหลักร้อยได้การประกันรถแบบครอบคลุมทั้งหมดครับตรงไปเลยฮะใกล้ๆกับซูเปอร์ชิปใหญ่ที่ตั้งของกรุงศรีโบรกเกอร์นะครับหรือโทร076-361-400กด1หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับสักครู่พบกับดีเจโบกี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่วันศุกร์ส่งท้ายการทำงานวันนี้พี่เชษไปก่อนขอบคุณที่ติดตามด้วยนะฮะสวัสดีครับ

0: She will be back.
1: She will be back.
2: นอนกลนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
3: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกลนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกลนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
3: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนตัดสินใจทำประ
3: กันภัยทุกครั้งซื้อ400กด1
7: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
11: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
10: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: Oops Beauty Secret Beauty Secret
13: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะการทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควรเว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
12: Beauty Secret. Beauty Secret.

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: แล้วนี่ก็คือซิงเกิลจากเคลียร์นะครับกับเพลงรักฉันหรือเปล่านะครับก่อนหน้านั้น What I Want จาก Morgan Wallen นาฬิกาทรายโบกี้ไลออนกับโจอี้ภูวศิษฐ์กันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905รวมดีกับโบกี้วันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายนครับผมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้ไปจนถึงนู่นเลย 18:00 นพร้อมด้วย LINE ID 905 FM ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ช่วงแรกขอบคุณกันด้วยนะครับกับร้านมีโลโก้นะถ้าเป็นงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายเนี่ยแนะนำคุณผู้ฟังกันเลยที่นี่นะครับทีเดียวครบจบกันเลยไม่ว่าจะบริการออกแบบให้คำปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็จะส่งได้ทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตทำได้หลายอย่างตามที่คุณต้องการนะงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะครับกับนักออกแบบมืออาชีพแบบนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ร้านเขาอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตครับผมอยู่หัวมุมเลยทางเข้าสะพานหินนะ0966379000ครับ LINE @miloco Facebook มีโลโก้เว็บไซต์ก็มีโลโก้ .co แวะมากันได้นะครับ

0: ายคำว่ารักครับเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นแล้วก็ก่อนนั้นนั้นอดใจไม่ไหว Why to Rock กันด้วยนะครับผมมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนิดนึงครับประจำวันที่24กันยายนพยากรณ์อากาศของจังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนของวันนี้ไปจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดวันพรุ่งนี้25องศาเซลเซียสครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับนี่คือในภาพรวมของฝั่งโซนตะวันตกของภาคใต้นะครับส่วนช่วงเวลาที่จะมีฝนนะครับเดี๋ยวตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะน่าจะยาวเลยครับไม่มีฝนจะไปมีฝนเล็กน้อยช่วงราวๆประมาณตีหนึ่งถึงตีสี่ประมาณนั้นนะครับเช้าพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะครับนี่คือตามพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงอันนี้คือตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้ถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
1: 905 FM

พลงนี้มีชื่อว่า Blue นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเหงาเข้าใจไม่รู้จะโทรหาใคร Yesterday กันด้วยขอบคุณกับ Rushwood Clinic นะครับคุณผู้ฟังครับหน้าเรียวนี่มันไม่ได้อยู่แค่ที่ไขมันอย่างเดียวนะหลายคนคิดว่าหน้าใหญ่หรือว่าหน้าไม่เรียวเนี่ยมันเกิดมาจากไขมันเพียงอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับสาเหตุสำคัญอีกอย่างก็คือโครงสร้างของใบหน้าแล้วก็เอ็นพยุงผิวครับเวลาเอ็นเหล่านี้มันหย่อนไขมันก็ตกลงมานะครับทำให้เกิดอาการแก้มตกได้กรอบหน้าไม่ชัดนะครับสำหรับที่ราชวิทย์คลินิกนะ

ามีการออกแบบการรักษาโดยเน้นโครงสร้างของใบหน้าครับโดยคุณหมอเชนจะใช้เทคนิควิเคราะห์แนวเอ็นและวางฟิลเลอร์ในตำแหน่งที่ช่วยพยุงโครงหน้าเมื่อโครงสร้างมันถูกยกขึ้นในใบหน้ามันก็จะดูเรียวขึ้นตามมาเลยนะครับกรอบหน้าคมชัดขึ้นไม่จำเป็นต้องไปเติมมากๆนะครับนี่คือแนวคิดการปรับรูปหน้าแบบโครงสร้างมาก่อนปริมาณกับคุณหมอเชนเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของราชวุฒิคลินิกนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0934719888ครับ

0: We will be back.
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา _ คลินิก
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
7: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
8: เราเด็กบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว
7: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
9: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
10: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
12: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
1: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
13: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
1: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
9: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
10: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
14: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
15: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69E
16: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Scor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Scor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escort Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
17: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
18: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกลนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกลนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกลนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: สวัสดีค่ะเคลียร์เมมโมรี่ในโทรศัพท์พร้อมเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปแชร์รูปพร้อมกับมะนาวแล้วยังคะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึงตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดถนนสายกาฬสินธุ์ขอนแก่นที่มีดอกทานตะวันสีเหลืองทองกว่า 15,000 ดอกชูช่อรับแสงอาทิตย์เหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณด้วยเนื้อที่กว่า20ไร่ค่ะทุ่งทานตะวันที่ว่านี้นะคะได้รับการปรับปรุงโดยเทศบาลซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เคยปล่อยให้เป็นที่รกร้างแต่ก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดให้กลายเป็นทุ่งทานตะวันประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาก็จะได้มาสัมผัสกับความสวยงามของทุ่งทานตะวันได้ตลอดทั้งวันโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะทางเทศบาลได้มีการจัดซุ้มถ่ายรูปไว้ให้หลายจุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและชุมชนและถือเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับเส้นทางอาเซียนอีกด้วยค่ะเทศบาลตำบลหัวนาคำยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานต่อไปในอนาคตถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาต้องแวะชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกทานตะวันในช่วงนี้ซึ่งดอกทานตะวันจะบานไปถึงช่วงเทศกาลวาเลนไทน์มะนาวแนะนำให้ไปช่วงปลายธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะรับรองว่าจะได้ภาพสวยๆเป็นลงสตอรี่ไอจีแน่นอนค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0438640091หรือคลิกไปที่ Facebook หัวนาคำ Sunflower เป็นภาษาอังกฤษนะคะครั้งหน้าดีไลท์ไทยแลนด์นะคะยังคงอยู่กันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจะพาทุกท่านไปรับประทานอาหารขึ้นชื่อจะเป็นเมนูอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

ลับมาในชั่วโมงที่2ครับจบไปกับกอดความทรงจำจากแว่นใหญ่แล้วก็แท็กสุดท้ายจากดาแอนโดรฟินกันด้วยนะครับ905 FM ครับผมไลน์ ID ที่จะให้คุณถามถึงเพลงที่อยากฟังถ้ามีผมจัดให้เลยนะครับผมหรือจะร่วมพูดคุยนะมีประเด็นไหนมีข้อมูลไหนที่อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยในรายการแล้วส่งมาได้เลย905 FM นะครับ

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea.
1: กลับมาในช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ AS Core นะคุณผู้ฟังครับเรื่องของถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ผมแนะนำเลยกับ AS Core นะฮะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับเขาใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ในการผลิตนะครับแข็งแรงแบบวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังช่วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยนะครับมีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตคุณฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับเบอร์นี้เลย0765286-2นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
1: เช้าๆเวลาไก่มันขันเนี่ยคุณฟังว่ามันรู้ได้ไงมันไม่ได้มีนาฬิกาสักหน่อยนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่ต้องสมัยก่อนหรอกยุคนี้เนี่ยแหละใครที่อยู่ในชนบทหรือว่าเลี้ยงไก่อยู่บ้านเนี่ยก็จะเห็นมันขันตอนเช้าตรู่หลังๆมาในบางทีผมเห็นไก่ขันกลางคืนก็มีมั่วนาฬิกาปลุกตอนเช้าคือเสียงร้องของไก่แล้วทำไมไก่มันต้องขันตรงเวลาทุกเช้าด้วยมันรู้เวลาเหรอครับมันพก iPhone อยู่หรือเปล่ามันรู้ได้ไงว่าไก่เช้าแล้วหลายคนคิดว่าไก่ขันเพราะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่นะครับมีงานวิจัยของศาสตราจารย์ทาคาชิโยชิมูระชาวญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังกันเขาบอกว่าสาเหตุที่ไก่ตัวผู้ขันบอกเวลาตอนเช้าตรู่เกิดมาจากนาฬิกาทางชีววิทยาภายในตัวของมันเองครับบอกให้รู้ว่านี่เช้าแล้วนะมีผลการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าไก่ตัวผู้ไม่ต้องการแสงของวันใหม่เพื่อรู้ว่าเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะขึ้นแต่นาฬิกาภายในของพวกมันจะเตือนให้ถึงเวลานั้นครับเขาได้มีการทดลองเอาไก่ไว้ในห้องมืดสนิท24ชั่วโมงไม่ให้มีแสงเลยนะแล้วมันก็ขันเวลาเดิมเป๊ะๆคือตอนตีห้ากว่าๆทุกวันนั่นแปลว่าในตัวไก่มันมีนาฬิกาชีวภาพนะครับฝังอยู่เหมือนในยีนที่เรามีแต่ของไก่แม่นกว่าเราเยอะจริงๆมันไม่ได้ขันแค่ตอนเช้าเห็นไหมอย่างที่บอกมันไม่ได้ขันแค่เฉพาะตอนเช้ามันขันได้ตลอดทั้งวันนะครับมีผู้ที่ศึกษาพบว่าไก่จะขันเมื่ออุณหภูมิหรืออากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีเสียงดังมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตที่มันครอบครองอยู่ที่เราคิดว่าไก่ขันเฉพาะตอนเช้าเป็นเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันเงียบจึงได้ยินเสียงไก่ขันชัดเจนส่วนช่วงกลางวันไหนจะเสียงคนเสียงรถเสียงทีวีบางทีเราไม่ได้สังเกตด้วยกลบเสียงไก่ไปหมดแต่ตอนเช้าตีห้าทุกอย่างเงียบสงบนะฮะเสียงไก่90เดซิเบลดังไป3หมู่บ้านเลยทีเดียวทีนี้ไอ้เสียงขันของมันเอ๊ะเนี่ยนักวิจัยเคยแปลภาษาไก่แบบขำๆเอาไว้นะฮะว่าฉันอยู่ที่นี่นะเวลาไก่เวลาพูดกับไก่ตัวเมียแล้วนี่เป็นเขตของฉันเวลาพูดกับไก่ตัวผู้อะไรอย่างงี้นะครับส่วนใหญ่พบว่าเสียงขันเป็นเสียงของไก่ตัวผู้พูดง่ายๆถ้ามันขันตอนเช้ามันจะเป็นการประกาศศักดาให้ไก่ตัวผู้ตัวอื่นรู้ว่าที่นี่มีเจ้าของแล้วนะอย่าเข้ามาแล้วมันก็จะขันเรียกตัวเมียบอกสาวๆว่าตื่นแล้วนะฉันอยู่ตรงนี้ปลอดภัยดีไก่ตัวผู้นี่มีลำดับสูงในฝูงจะได้ขันก่อนไก่รองๆก็ต้องรอให้จ่าฝูงขันให้เสร็จถึงจะขันตามได้นะครับตามลำดับชั้นในเล้าของมันจากนาฬิกาปลุกธรรมชาติสู่นาฬิกาปลุกในมือถือย้อนกลับไปก่อนที่นาฬิกาปลุกจะมีมาปลุกเราไก่ทำหน้าที่นั้นทุกวันคนโบราณไม่มีนาฬิกาปลุกก็ฟังเสียงไก่ขันนี่แหละเป็นการบอกเวลาไก่ขันรอบแรกประมาณตีสามเรียกกันว่ายามหนึ่งรอบสองตีห้าเรียกว่ายามสองต้องตื่นไปทำนาทำไร่แล้วแต่ปัจจุบันเรามีแอปนาฬิกาปลุกมีเสียงไก่ขันด้วยนะฮะที่มันจะไม่หยุดร้องจนกว่าจะทำภารกิจสำเร็จด้วยซ้ำเราเป็นมนุษย์เรียนแบบไก่เพราะรู้ว่าเสียงไก่มันน่ารำคาญจนต้องตื่นจริงๆนะครับนี่บางทีนาฬิกาปลุกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่อันที่แพงที่สุดนะแต่มันเป็นอันที่ธรรมชาติให้มาเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอลอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com

0: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
15: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของหิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนภชาคลินิกค่ะ
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
18: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต่อ
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Daylight 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Daylight 905 FM

0: นี่คือ Bruno Mars ครับกับ Nothing Feel Better ก่อนนั้นเป๊กผลิตโชคกับ I Have Got You นะครับไม่มีวันไหนไม่อยู่ข้างเธอจากแพทริกกันด้วยชั่วโมงที่3ครับขอบคุณด้วยนะฮะกับที่นี่เลย The Villa Aura Clinic นะครับคุณผู้ฟังผิวแบบไหนที่โปรแกรมฉีดวิต้า PN จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งรูขุมขนกว้างรอยสิวผิวแพ้ง่ายผิวหย่อนคล้อยผิวที่ดูอ่อนล้าหมองคล้ำไม่สดใสนะครับสิวอักเสบหรือจะเป็นพวกริ้วรอยเล็กๆก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยได้กู้ผิวกลับมาได้นะครับนี่คือโปรแกรมสำหรับงานผิวโดยเฉพาะเพราะว่าผิวแต่ละคนมีปัญหาและความต้องการต่างกันการดูแลที่เหมาะสมควรเริ่มมาจากการประเมินผิวอย่างละเอียดทีนี้ก็จะประเมินโดยคุณหมอต้นอ้อนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแพทย์ประจำคลินิก The Villa Aura Clinic นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับ076-646-246เส้นตลาดทางรถนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea

0: Why you wanna fight นะฮะ อยากไฟเหรอซิงเกิลจากบรูโนมาร์สครับผมช่วงสุดท้ายกันแล้วครับก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับร้านนานาจากกระจกโค้งคุณผู้ฟังที่นี่ครับให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮแล้วก็มีฟิล์มกรองแสงด้วยนะครับใครที่เจออุบัติเหตุกระจกรถยนต์แตกร้าวนำมาเปลี่ยนก็ได้ที่นี่เขามีช่างชำนาญการคอยดูแลกันอยู่แถมยังเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะครับเบอร์นี้เลย076239116นะครับโซนสปัมนี่เองนะฮะรวมไปถึงครับกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับอยากได้ประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถแล้วก็ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันเลยนะครับเบี้ยเซฟหลักร้อยครับจะผ่อนจะจ่ายสดจะชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งหมดนะรถชนรถเสียอย่างแบนอุ่นใจได้ทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับประกันรถเบี้ยเซฟติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้สาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่076-361-400กด1ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: หมดเวลาแล้วขอบคุณนะตัวเองพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วอ๋อพรุ่งนี้วันไหว้พระจันทร์นะ Enjoy มีความสุขกันมากๆสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่าย

0: ไอธนาผู้ผลิตและจำหน่าย
1: ประตูเมืองวิคตอรี
0: ่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดตทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
5: หมอเชนมาช้า
6: ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
5: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
4: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
10: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
9: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076 682 900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือ safety stockสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนิโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล Literacy และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูอร่อยในประเทศสวีเดนมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารสวีเดนที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวสวีเดนทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยเด็กซึ่งเมนูนั้นจะเป็นเมนูไหนไปไม่ได้นอกจากเมนูกะหล่ำปลียัดไส้สวีเดนโดยอาหารสวีเดนจานนี้นะคะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชาวสวีเดนมายาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวนะคะจนได้รับยกย่องให้เป็นอาหารประจำชาติสวีเดนแม้หน้าตาจะดูเหมือนทำง่ายแต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งซึ่งเชฟสวีเดนจะค่อยๆม้วนกะหล่ำปลีแยกกันจากนั้นสอดไส้ด้วยเนื้อสัตว์ข้าวหมูหรือเนื้อสับนมหัวหอมไข่และปรุงรสด้วยเครื่องเทศนานาชนิดจากนั้นนำไปอบให้สุกเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซอสที่ได้จากการทำน้ำซุปที่ใช้ในการต้มกะหล่ำปลีและเนื้อสัตว์หรือซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศสำหรับเครื่องเคียงมักจะเป็นมันฝรั่งบดและแยมลิงก้อนเบอร์รี่นั่นเองนะคะเรื่องราวในประเทศสวีเดนคงหมดเพียงแค่นี้นะคะในตอนหน้าOver the Sea จะพาคุณผู้ฟังข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวกันที่ประเทศไหนต่อต้องติดตามกันนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: คุณกำลังฟัง G-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
3: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
2: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่รู้
5: เฮ้ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: ดีไลท์905 FM Music by the Sea

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้คาวโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
14: สวัสดีค่ะ ดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวค่ะสำหรับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลที่มะนาวนำมาฝากทุกท่านกันในช่วงต้นฤดูหนาวนี้นะคะวันนี้ค่ะต่อกันด้วยทะเลบัวแดงกุมภาวะปีที่ทะเลสาบหนองหานค่ะ ทะเลบัวแดงกุมภาวปีทะเลสาบหนองหานนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไม่พอนะคะรวมถึงที่นี่ยังมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะทะเลบัวแดงบึงหนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ถึง 22,500 ไร่หรือ36ตารางกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยฝูงปลาจำนวนมากและพืชน้ำอีกอย่างน้อย15ชนิดโดยเฉพาะบัวแดงหรือบัวสายที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีให้เราได้ไปชมความสวยงามรวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกเพราะมีนกหลากหลายสายพันธุ์มากมายกว่า74ชนิดเลยทีเดียวกิจกรรมในการมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็คือการล่องเรือชมความสวยงามของที่นี่และถ่ายรูปสวยๆค่ะเราจะได้ชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิดแวะถ่ายรูปคู่ดอกบัวแดงสวยๆได้เต็มที่ไปเลยสำหรับจุดขึ้นเรือนั้นก็จะมีอยู่หลายท่าเรือค่ะสำหรับท่าเรือหลักก็คือท่าเรือบ้านเดียมโดยเราสามารถไปเลือกขึ้นเรือได้ตามความสะดวกได้เลยใช้เวลาการล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อชมความสวยงามถ่ายรูปสวยๆรวมถึงได้ชมนกน้ำที่ออกมาหากินตามธรรมชาติและควายที่ลงมาหากินในทะเลบัวแดงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยบัวแดงในบึงหนองหานซึ่งมีจำนวนเยอะมากก็จะออกดอกโผล่ขึ้นมาจากน้ำให้เราได้ชมกันรู้อย่างนี้แล้วรีบจองเรือตามมะนาวมาได้เลยค่ะดีแล้วในแลนด์คราวหน้านะคะอย่าพลาดเลยค่ะเพราะมะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่สวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่จะมีมุมถ่ายรูปที่ไหนบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
13: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
12: ์คุณกำลังฟังดีไลค์ 905FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อ

0: ่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนนี้เราก็ยังคงเช็คอินเมืองน่าเที่ยวในประเทศสเปนกันต่อนะคะวันนี้เราจะพาไปกันที่ซาราโกซาเป็นเมืองในสเปนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างเมืองบาร์เซโลนาและมาดริดเป็นเมืองเก่าแก่มีชีวิตชีวาบรรยากาศผ่อนคลายกว่าเมืองใหญ่ถ้าแวะมาเที่ยวสักครั้งจะติดใจในวิวทิวทัศน์อันสวยงามบริเวณริมน้ำเอโบรที่ทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครแลนด์มาร์คที่มาแล้วต้องไปก็คือพระราชวังอันจาเฟเรียพระราชวังอิสลามจากศตวรรษที่11ประดับประดาด้วยลวดลายอันละเอียดอ่อนโมเสสกระเบื้องซุ้มโค้งรูปเกือกม้าและงานปูนปั้นแกะสลักนอกจากนี้ยังมีมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ที่ภายในมีภาพวาดของฟรานซิสโกโกย่าประดับอยู่บนเพดานเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่มารีความสูงประมาณ15นิ้วที่ชาวคริสต์นิยมมาขอพรกันด้วยนะคะ
1: Over the sea.
2: Over the sea.
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.comฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงาน

0: ดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
2: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
7: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
8: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา